0: ันนอนยามีเวลาพอใจทางงาน
1: รอบอลวะ
0: จิตใจตัววุ่นจิตใจจิตกันเดือดเดือดนี่จิตกันเดือดเดือดรู้จิตกันนี่เดือดนั้น
1: มุ่งจิต
0: ใจนี่เดือดบอลวะ
1: บุหันดัตรันจิตมันสันนี่장인도비에서이십원리다
0: 맞다과천갓바에르잠마
1: 우찌누따
0: 냐니갓둘은갓다보선벌
1: 찬들
0: 얀덴얼질러졌나이
1: 아바
0: 민다에머디에서말봐라
1: 안가간님이우째탁을흐리스바이젠뜨봐
0: Algas
1: jen abar serem bini gat. Asinu mumo nemin abar mandi asumba.
0: Al ten terhidon, angin cakun baldaran.
1: Amta june togere sanda.
0: Ilnehem batke uhan nebuyo. Gertu hunda.